多玛尼乖ฟังกำครับสนหลอกใหม่กว่าจัดน้ำเตียนอย่าเมื่อสองเห่าแอลมุนแอบกันเห่าแอลจอมกันที่สนหลอกใหม่หอมไม่ไอหอมมวนดอกใหม่เมียงผึงบินตอมก็มวนดอกใหม่กาบเบอร์บินไกลกว่าน้ำเตียนอ

乖ฟังกำครับนังอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนังแซงหลามาฮะในกำครับครับว่าคนนี้ใจนังอยู่หิมน้องนังผัวต้องเล่าใส่เฮออยู่เมืองฝาโตใจปีใจติดน้องแซงหลาไหลกะกวงถาม้องอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหลามาฮะ

0: 光壮壮，汤走傍河。
1: 晴光壮壮，汤走傍河。
0: 晴空万万，孤灯伴人行。
1: 晴空万万，孤灯伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามมันห้องกว่าเปียงฮักโหเสือ

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกปักไลปล่อยเงินเอาชูท้องเออพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากบักสง
1: 云南先生 boys 马孔是八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。
2: 云南先生 boys 马孔是八大，中破噶天先生 boy。

0: Francis Wales la Kung Sprada, Jung Po Galamango, Domadalaga. She gammed at na, a cup shrum shani, come jangam knee. Ne go, so ring, eh? In the lung na, she gash boy dent ha. You are mong dance upon body tear. In nana, a mushash go, mong jing shani. There was a dear na, mokrumadub lam ta. Mikrumang room re, jumsh good na. A mushah mikrum kajajan. Zeng ka ro jat wa ai lam phe thu si shang khat wa ai tiang tiang bin yu ai mo mui ni bang dan na jo ma dan la ga ndan leng ai a mo mui ya la ma nang nu jiang di swa myo ma tu mong tu lu shui myo cheng gan ge mang tu cheng gan ge thong ko tu yang Mere shangwa ai lam go, lung ka pala ngay chung tuan na, lung te go, mo mui nga ai kutong, nga le ka yami kashkap tuan ai, mo mata na ra ai. Kutong te a mo mui krak go gening re re gun. An thie nde lam thie siang em shani zun kai tan ai, ndan lang ai a mo mui jo matat yu ga. Sang mu zai shi mu sun ming du sai zhu san yi si lang wa a nda guo shang wa yang duo da guo nda leng ai mi nui duan ai mu lu nga ai
1: nda de guo chen gan man kang bin bu ai shi loi wu ta mu sha san jin lu duan da ri shi guo an tian da tuan mu jing yu wa ai la zhi ren ri
0: zhu san yi nda shi yu lan na ge zun nga neng lian shuang de na mu lam ni pe ไปมีตรงตันนู่ไอชิงมีจะคู่จ้าเอมลีชิจะคู่หนึ่งสุดตาฉลุขังเธอคุ้มลียาฉนิ่งสงตรงยังท่าสักฉลุงเอหนึ่งชาโนเรจูสันยีชื่อมันนางฟูลสือเทปุ่มกบวกับคมยังสนั่นเสียงปุ่งเฉียงาไอกันนาตันนาคิดกระจองเดียนเอลามก้าวหน้านำสวมเดียกันช่างมากวยมัดมาไอจะครึ่งมีระยังเพียงครึ่งครึ่งผีกุบจอบจอมไอช่างหลบเพียงลาละครองลามกระจือคูปมเดียกกันมัดว่าพังกัวกัวสนัดครึ่งครึ่งงวยกระโชไอมู่มาไอสนัดเสียงจิมไอพังจุสันยีเทียฟูลองสือกัวมาชิงกระบะล้านนานำสูงก้อนนาคอมปรัวไอทางกาลามกระจือคูปมเดียคำลงว่าช่างหลบเพียงลาแต่เย็นกระคูเรศลามว่าขันอยู่นาเช่นมาไอช่องเอชันกูตากูช่างหลบเพียงลานิเพะมูยูมาใส่ทางกากระบายนี้จุนไอก้อนนาช่างหลบเพียงลานิกูมองชัวมิชานิเพะสุดสูงอาบิโอนาคูซากรุมไอเพียงลาเรียนาเจมาใส่ปุ่มโปโลลงไอมีกูฉันช่างหลบเพียงลาแต่ยันกากูกลียงงานนาคัสมันไอว่ามูมาไอ
1: ปลาจมร่าหลังคาคมยิงใส่กมันสักไกรโนกจึงอามาไ
0: อช่างหลบเพียงลายันคัสมันไอลำจุนดูจังจุสันยีมีบริสีหรืออยู่วานูไ
1: ออันตาอัลวันวันนากบ่ายนิเพอว่าจุนตังกายอันเทียชนะปุ่มเดียมยุนลุงนาเชิญกันแต่ยันเพอสาลุกเก้าหนามครูพงเทตุสิเพียงยีเชื่อสกันแต่ยันนามวยมังซาตึงสะนาไกวเก่าไ
0: ก่แต่ฉันเดียจุสันยีอาก็เข้าป่ายีกุยไทยลุงชิงก็ตาโกจองนาขัดสุมันไอช่างหลบเพียงมาเย็นอาเพียงลามนางสันจินลูกแพมเรื่องการดูซาซาตันอูไอขับไรฉลวยสันจินลูกก็十拍爱恩丹一归彩拍恐怕打我爱十尊爱安铁是碰巴地碰铁上了大木碰你你得过杀毒爱过蒙腾入干那诺他们爱如要占着空啊爱说我们杀你拍其他那么多杀我爱热安铁拍干什么人安铁诺恩汤瓦那南铁米直空啦恩丹拉拍人กูมีตังครูพงเทียนครูไอทุสนีแพะกษัตริย์หนึ่งคำนาสุดพอมปาตีพงเทียช่างรถตับนูพงนีดูครัดวานาขับคลุมล้าร่าไองาไอ มงดันติงชังลดลู่ใส่นูจางมงชังลดลู่นาชาไรใส่มงถึงรับการนามงชวมชานีอะงาปโยนเทดูลู่นาชาไรใส่มยนกับครมัยชงชนีสันจินลู่เทียกึกาชังลดเพียนลาละของจูสันยีอะนั่นสากโกโนดูสันนามเรียมชานีเพมีว่ามงดันสุพอมปาดีอามิวชารับราตรานโนทาโคจุนดันชังลดตับนูเพียนีชวมชานีอะสมิตุมีหรือข้ามีล่าไอข้างสาลำกบามสุมสติลามจันเรียตราสาโคจุนดันมาไออเดียนานาโกมินตังอุครุพงเทียอุครุไอทุสตุนีเอยามลุยามชาไอลิสวามิวชวมชานีโกมนามกานากบัวไอเทียมเรนสุพอมปาดีพงนีฉันกันเพชังลดลวนซาลูนามิมตาชจังงามาไอชิงมิจคูจาเอมงาชินิงชะตาลงเงินเทชิมสมยาชินีลูช่วยจิมราชิมซาเอคูชังลดลูใสงาโคชปราดใสแต่ชินีก่อนนามองดันตรงคนฉันกันก็ไว้กลัมงาใสจุสันยีจงหลงนู่ไอกบ่าวไอพังชื่อกัวอรงสตังลู่ไอเทียมีว่ามงดันมงจึงชาชังลบเพียนพงกัวชังล้มลู่ใส่เพียนตับก้อนนาครึ่งสามมันไอพังจุสันยีกัวฉันกันกระทองกัวไปหนึ่งทางวันนาลดรถมู่คงคงอุ่มหลังนักสมรู้มู่ทำชาลิ้นนี่เนาะกุนยูวูไอกระก็ตู่พามู่บงดีกโลเตียมชื่อกัวปงดีจับจับสกุลเจ็ดกโลเร่งนาปาตีเทียมงจึงชานีอาอาคิวอาราลามจิเทียนไอโมกล้วยมงกโลอยู่ไอ
1: เงี่ยข้าวบ่ายีกุยไช่ประตูสันยินลู่อากามจึงได้เทียมเรนกโลสโปรมูจึงคาชวนกุทองทอนนาชวาอาคิวทามูเจ็ดชอบกโลครับว่ามียูแอจงเดียครึ่งครึ่งสันนามานิเพชนกันจังมูจุนดันสุดพอมปาดีพงชาเขช่างหลดดับนูพงนีมุ่งทุ่งแรบกาช่างหลดดูนามตูดูโดไซโคเรลามีจุนดันจุนดันใดรากูลูลาไอลามีจุนดันดันเรวัย
0: จุสันยีจุนไอคือเขาบางงามันนาชองเอดันใดชิบเหุ่มพัดดาไองาไอ
1: ชื่ออาจุนในดันเดโกฉันกันจังมัวสักสี่เรื่องหลักเทียหลักประเทศประเทศอาจอมกบยุวานนาฉันกันนาพังลักนามาหนีเพอประเทศซาเมจิงตาสงวนร้ายฉันกันก็สุพงปาดีพงช่างหลอดตับนูพงนีแอช่างหลอดไวลู่ไอเรื่องสุพงปาดีพงช่างหลอดตับนูพงนีง่ายอย่างฉันกันนามงชวามชาญีอย่าแต่ยีนานถอยด้วย
0: จุสันยีจุนไออย่าชื่อกัวไม่ยุ่งเอ็นดันได้ไพ่นาเรียมชานิเพะดันกับชงจงป่วยไว้กลัวรามานิเพะฉันกันจังโมลำจนไข่ดันไรหังหลักน้ำชานิเพะกลัวไรเดียมมองถึงรับกาช่างหลดลู่ล้ออามิวชานิช่างหลดลู่นาหนึ่งสามกามโมท

0: Kasuman e shesh gam shani pe mlap go pratungda pati phe jeju dum pati a gamdan pati go khannang ra ai nga mjun khatma wu ai su pham pati phung du jang nga pran thae ka jamong du sai shang lo tap nu phian la san jin du li swa myu shani phe tun dan yu ai gan de ya de ni spin to lu sai Ya de ni na chen gan ge tong ta lai lam ni pi lat ga tie nyap ga pom kha mong da wang du kha shen la lu lak san rem lu rem sha mu ni atun a tham re chung kha ro jan wa thung go shu da nan rong lu thung go shu shang kum sho tam jan la lu re nga ma ai tu thong thon shum shi ja mo tha chen gan me rem sha ni go tap che phian ni a min a cham tham tu khrat wan thom ngun ta ting lan na rao ga ja ai nga pran thwei shlat la khrat wa nga ma ai
1: tap che phian a mi chu sat thon mo do themom sha ni pha grao su su ngui bio ai n thwei de wei khom shang wa对啦通览蒙征沙不过东空蓬过上了门呐蓝平跟王拍上了拉路。母老们带过安田大阿荣斯当绕路爱母热。来天们认爱阿荣绕路都爱母老蒙人啊爱。通览蒙征沙不过东空蓬通典那把人爱共人蓬蓬屋或要问那个书或求金不知对啊共人母老米尊开样。มีแกรกเทียดวังอาอูไอคิงมิจโคจามลิชิจโคนิงสตามงาทะนูยังแพช่างลดนามจันไดก่อนนาชงกับพังวาไซลำพิงเกินวังทุ่งเตียนเทียช่างลัดเรียสามยันคันมีว่ามงตันสุพรมปาดีทุ่งลันลักษันรับดบมีว่ามงตันมีพอมรมาวนพอมยินนันไขมุมชากระสันหนึ่งขับวนจบนาพงมชาเทียอามิวปัวสังมงชวามชาและข้องจาจามแพมาจมล้านนาหลักนังเทียกุมรองรอบมิไซชั้นเทียทงลันมงจึงชามากอบตรงคุ้งพงพอมจมลาลำพินเกินวังติ่งแพเวช่างรถลาลุมไซหลักนักลังนากุมรองรอดไอวันชนันนูยังครัวคำวามชาสกุธาคุครมาไซคิมิจโคจาเมลิชิจโคเนียงสตาครูกอนนาสตามจัดเลบรันทาฟูกงอีจังกงชันเรชานีอาชองอาพังไรช่างรถลู่ใสโคเฉียวจินซุนไอเตยลาสากสปรังปรัตทะหวังผู้จินเฉียวเพียนผาจีจงคุยมินกุมรันจงนาเพียนโมจือสีจาวคันทู่ไอตั้มผงก็จงลงยูไอเตียนกำเรียนากำเรียอุบลิบมงกุมพายุไอพังเอชงชวนโชมิจสัตนีสบายมจวดูอายาจะขัดเก้ายางาไอมีว่ามึงแต่สปอมปาดีพงนีทงลานรถบลันโมวัยกโลไอก็ดุยลากังกะคันล้มนางอูไอชื่อก็ทงลานมงจึงชามากอบตุงคงพงนีแพจูปลาหนีถูกจวดจากุมโชรุงไรหนีกุมพายาไรก็มินดังครูพงนีแพ้กษัตริย์มินนาลำพินนาอามิวชาปอสังสกุมงจึงชานีแพ้งวยเปียวอินเทยเวลาลูนามินมดาอูไอพังเอติลาเพียงพงนีแพ้ยินนันสินนาตึงตรงมกามงจึงชามาตุมกบเพียนนำบัตรและของกุมรันพงก็ฉลองบังนาช่างหลอดดับโนพงนีเทียสักคงอินแกงก็ติมยาพงแพ้ซากษัตริย์วาไซแต่พังก็พาสกามงลูลามาใส่พาพาลามลูมจิงไว้ก่อนนาชื่อตุยนุมก็ขอชิวจิมแพ้ทุ่งหลันสามยันนากุมลันรถไอมองไม่นีน้องเอไข่ดันก็จือตุยขอยาววันสามกบกะกะกะครั้งหนามาดูมากบเพียงพงแพ้เจ้ากุมชั่วมาลูมชามาจูปลาหนีตามมาจมกะชินยาไอลามไข่ดันดันเรียอามาดัดเงาไอ 是对侬大木山尼派侬爱么尊爱。此旁巴的彭木山尼蒙正山尼派为那蓝片派上了拉路。国民党五库彭尼对不正日杀爱不管那蒙正山尼派的南阿么都带路什么来日。巴的彭阿遮住昂昂么进端拉爱。通了日不兰摩国龙游爱是十干木山尼用派。没进大热爱山铁独多塞口来是滚那些蓝品家上了路拉爱日那爱火球金尊爱对拉阴阳三那双爱对农派尊丹爱我们没蓝他不是卡松过这路啥日来让高楼爱若要站着空那爱蒙说我们啥尼派上了路是我那么多是恩萨恩诺人阿爱对啦对农派恩达阿宗藏鲁库马尼派阿宗神十班巴杜巴迪阿嘎姆达恩纳巴迪碰过看能热爱阿农铁嘎尊达爱阿爱带您桑蒙阿是您度塞火球经过诺个之爱电管纳是个之对派有些个忙是带纳帕之神是过萨克什蒙阿宁塔是个瓦过大帕之神拉尼那通电塔明布隆埃喷奥多格洛克斯玛帕之姆沙带路努埃蒙舒瓦姆沙尼亚克拉庄纳正卡格巴沙甘宾拉章是过刚嘎格隆克瓦瓦莱乌埃东大国照顾说洛阳埃尼帕克隆丁是个格雷索是个样格雷萨格罗亚亚日爱他恩嘎这铺门路拉乌爱巴迪亚关巴格罗姆士多德拉仍康克瓦一个大塔巴迪碰上爱什么在名度在斯朗恩代门度路过了大咱们来过干门他听了空也困明他不赞来格来高路爱他来你他通点能团能把生一个通他มรอบลิดกุนนาคูมงนอดดาลาครงงาไอมรอบลิดกุนภัยไอพังมรกะสรามกุกโคชิวจินกินเราคมไอจูอามูงาไอชีมชานีแพปาดีอาตระลามยันยองลามตระโตตันลามนีกังกะเวชินดาคัชตุกครับบามดุบูกาเททุกโคไอมจามพังครัดไลกะไลก้อนนาสุสุงวยเปียวว่าไอคอมซาลามเวตบสมรูคอมครัดว่ามุคอนชบรังว่าจะว่างั้นนี่แพ้กะกาชาเดียมูบุงลีตามกโลนาคูโสกันรังครัดว่าชื่อชองมดุคำกโลไอละมูกาลักษันมูบังพงนี่แพ้ชับยากะกาลักเรไอมกามูจึงคาชดครัดว่าแต่อามิวมิวตัวลังนาแค่มุมชานีอาช่างกุมชัวชลอดจัดยานามครนจัดชลอดขัดบาอูไอยาใดนี้ทงเดียนหนึ่งทอนนับปัสสิงิกทองนางาปราลำก็แกรหลักไลใช้ว่ารู้ใส่เทียมันเร่นชงเดียนาพนกัวเทียกโลไอต้มด้านีเพอุกกรรมด้าคูโกกับรองลูชจังไซนำจีไครเริ่มหลุดเริ่มชามูกโลไอครั้งนงมังมงตึงยังจัดบ่าวาลุงาไอหมู่ขิ้งสมจันดูไอชีเฉินดุยดุยซีมงจากุมโชไตไอพนไตลุนนากระทงติ่งนาไขมูถึงโกและจาจันตึงมีตำลาลูไอช่างกุมโชรับจักรดัดยังถึงกมีกลุ่มชัวเย็นมุนมลีจันจันตำลาลุงามาไอขอชิวจินจุนไอเวลาเทียกลุ่มลานมุกโลไอช่องหลังนาจีเวจีว่านีลำพินแพช่องรถลาลูลำพินนามังชว่ามชานีแพงวยเปียวไออินทอยเดียคงช่างว่าลูสมุนนามาดูสมครุ่มลามมานามกาสกาวสุโปรและว่าใสไงมงอันทีอาสกุสจามิจสัตทนมาดุนนายองแพ้ไว้สกุสจันนาถึงกว่าสกุนีแพ้สุสุวาลูสงวนมันเรียนนางานชามกาแพ้เราทับทุกมนุวาสงวนเราจมทับลิลีวาสงวนนาชัวยองแพ้เราสุสุงวยเบียวงานไม่ลูสงวนนาเร่ม nga ai

地坡是管公端来斯隆塞嘎人浪们在十年啊旁过萨布拉埃拉花没有十一弄了爱是啊民国里纳洛阿玛埃你大不嘎过普尔没有蓝仓拉花没有没都跟王究竟跟王多蒙跟能团老大包个通过日是过中个之下龙有无爱是我比较爱拉虎我爱不看了爱不是不要有爱在旁是铁是我爱个痛苦不是老母老你爱这拉塞是您听是您看不到有我塞拉虎没有啊共攀爬之梦拜我们这瓦路什么爱双电那老大包个通过我们蓝没几个过来มรังพ้องจังลำครังมรังถูจังลำปั้นมัดเรงไงโลทำไมไม่ชาญีกว่าประตุกกระท่องปีอุ้งรูอยู่ไงจากมครอตามลำกว่าใครไม่ใครไอลำและไงชาดูงามไงใครมุ่งไม่ชาญีลิงยังมีไม่ชาคมคูข้าตามล่าลู่ไอช่างกมครอเวียนชิงมีจันชาดูไงไม่จานในมจวบไม่ชาล้มโลกว่าจงอุ้งลงอยู่ไงมันจะไหนมาจ่อนาโลสักสิบสิบดูไอได้สิ่งหนึ่งสิสมโซว่าสิเทะขาขันมาใส่สิไกรยอนไอเทมเรนนางเพื่อเตียงชาโซไองาไอสระนำบัตรง่ายงูนามุคอนถูกโปรใส่มุคอนถูกมุคอนคอนในลำก่อนาโลมีดโยตุ้มดิกไอลำไรง่ายระยังดีนาโลมุคอนสกอนในบูกามันนั่งกินราไกรทุกจอมไอไรดิมยิงยังไม่จันโตง่ายหลักเขตหลักไรไม่จันยิงยังไรง่ายมิถากันนันคราไอนาโลมาตูมราลีคามล้านาคูมิตะดิงลาใสเชียงละข้องแอบงานยิงทานาโลเว้นหนึ่งปนนายาเอ๋อกงพันผาจือจัดกันสุพุงพบมจุ่มล้านนาไขมูถึงโกและจ่าแอลข้องนี้เพื่อไว้จึงล้มล้านนาองพันผาจือตะกู้สุดเพอกลอชโปรองกุนคูกีนลาไขมุมชาญีเพอติงเซตุมชินชื่อทกต้าไอมุคอนคอนชกุนไรวัยเชียงละข้องแอจคู่ยิงท่าหนึ่งท้อนปาดีละกงจำมุมตุไวสมดขัดวาไอกตาท่าลีนาล่ออรองสตังดูไอเทียมีว่ามุงตันสุดพงปาดีพงช่างนาปาดีพงชาครับไดลูนุไอเพียงละครเอ๋อเสือข้องยิงท่านำบาสมันจัดหลังปาดีจะพองกับปากกษาลีกุนนาคูและตาไอ้คุณไอ้ยิงได้จอมร่างยิงไรว่าอย่างลานช้างกันวังรับตัวกันวังอัสุยะนี้อามิวกุ้งพันผาจิมตากระจาโกเจ้าหน้าเล่าตาเป่ากระทงเพื่อกษีกันนันสไตน์หน้าลานช้างเล่าตาเป่าควายเลอลาหูจัดยะกาดับพบจุ่มล้านทอมเล่าตาเบากระทองก่อกินซุปนี้ปะตันไรล้ออามิวมงชวามชานีกินซุปกาเลียนมาจันไหลไว้ไหลครัดวังอามายกินวังรับตัวอสุยะนีกรุมชิงเต้าครัดวาไอกตาทาเล่าตาเบาควายเลินลาหูจัดยะพกาตับนี้ก่อลาหัวมิวไหลจ้องรองไงโดโรจันไปวู่จัดเทียควายเลินลาหูคุณชื่อ实在舍不得惹木宽尼婆公宽丹那老大宝个通过南亚丹在亚木沙过老大宝个通那开木木沙尼开来马爱为那通来尼顶阳团不顿那亚丹来木做罗他买不宽木沙铁是个木达尼是关是高爱空龙塞ของชังรามู่พงลำสกูเดียนามโนมนางนีมตุ้นมไข่ยาไอกตาทาเล่าตาเปานากินซุปกาไอมชานีลาหูปุ่มกระทองก้นนาคอมปรูวาลูไซเทียมเรนยูนามุงโตก้นนากะกามุงโตเดียตูคราคันปยะตันคอมลูไซชันเทียโกอาชองอาพังไรมุงตันตาจุเยนซัดยะ

0: 上海大剧院在别荣，杭州大剧院在别荣过撒别丹来瓦爱沙恩嘎，这班蒙丹过杜卡撒别丹有爱。待日老大宝开幕啥年没人过拉岸拿沙别丹来兰坡深干点撒别木顿爱兰图什门达路塞。你那罗恩大尼哥是苏维表爱兰的空上瓦路爱库瑞塞这样巴蒂蓬沙热么做是过木多木拉林高落看滚没有阿无爱兄弟爱木宽给干嘎给干图干麦亚通旁的丁阳诺大是滚那日木宽梦丁阳宽那拉虎公攀帕之增卡若战路是门那老大包个痛那成果是古尼克让让是苏维表爱蓬生拉的红上瓦是我那日那爱那路带苦尊那带苦难大肚子罗那无爱那路难嘎是烂爱巴迪亚这株是管公端无爱木宽拉胡阿牛蒙是瓦木沙尼阿若王行动那嘎尼尊是罗路那爱南巴是苦子碰个巴米之萨快能扎不如巴迪亚德拉木沙阿斯隆是隆亚我站来个来高那让让是苏维表爱碰生拉爹碰上瓦拉虎不姆嘎抗慢难个来路感伤密生足脸巴地旁过看南安铁用密瓦蒙丹那密斯古兰装国姆店维表爱恩推空是古看沙路拉虎阿米沙尼木宽宽欧罗听了空的十几年是您这通多万度样老大宝个通年当拉路的上跟破这盘崩过愿万古先是你度那不空蓝塔不破奶苦当拉路的上跟破过愿万之苦先了空问是你度爱不杀空苦让这怕大样愿问你听你站度爱您这盘他们经过那关巴是多木过老麦通过这苦事没啥么松杂这苦事么赞你马卡么赞明这盘过那如麦瓦路塞老大宝那开幕么啥你跟苏嘎脸么赞来个来高路塞老大宝阿牛公盘帕之蓝苦么赞来个来高路爱蓝过蒙干文邦入多米瓦蒙丹么赞来个来高爱蓝塔那อาจูนสีตามมาตุนมูก็ช่างล้มรู้ใส่อาจังสกูปาที่รับตัวอาสุยะนี่ที่นาโลมุ่งทำเรียบกาล้วอมิวชากระทองหนึ่งทอนอาจารย์ไหลกระไรก็ไอลำถาสักอับสโปรไอกุนอาจารย์เทียลูล้าไออาจูนสีนี่เพื่ออลโลอลำรึงคำยาไอทางกาอาช่องอพังไรยูนามุ่งตัวอาจารย์ไหลกระไรก็ไออารองอมิงมงดานมาจันไหลกันไหลคนมาขันสกุดไออารองอามินมงดานมูทามกสีกมังมูไออารองอามินชมิงยาคัดวาใสสุดพองปาดียะตรากจาสุดพองปาดีมุงจินชานีเพอโซราไอมจวออันเทียมีทาเกรกคำชาไอแต่มจวออันเทียมุคอนเดเพอมุคอนกาแมงาไพมุมชาจาเอสุไนโมโดลามครั้งนาสร้างกุมพรตามจัดลาลูใส่เริ่มชานาโมมุคอนเดทาเราคำชาลูไอนาโลอามุคอนเดเกรครักไออันเทียลาความมิวชานีจุนมิวยูไอกานีครักตาบังตอนไออันเทียลาความมิวชานีสุดพองปาดีพุงเพอเจจูตุ้มไอชื่อพังก็เปรตุบขันนางนากาไองาไอ
1: สิ่งกามดังอาไอคับชามชานีลทานาโมมินีก็สวรรค์ควันสองโนจิกวนนาแค่ด้านในเรียนเดลังนาสิ่งกามีก็เดก็บังตามาเสียดาเรียยานาลังไปครึ่งกา

ชิกามตัดงาไอคดงัวนี่มากินจุงคุนียะอันเทจอมมาตัดไลว่าไอคดแดนี่ก็สักคงสามอันยูจึงขออันมุดคำตัวนาป้อมุลัดทิ้งลูกของชิมงานิงชิ้นนานตัวถ่ายกลัวละจังสิบร้อยไอกูช่างเดียนจิตจิตยุ่มหมองงัวไอดีวีดีบุคคลสุนทรภิกรนาบุคคลหนีแรงง่ายบุคคลควินแต่ก็ป้อมุลันมุดุไทรคุณนากโลละจังคือโปรไอน้ำปันข้องหูนาบุคคลสุนทรภิกรนาแรงง่ายอยากความเดียมุ่งจึงยังเนาะมุดุกโลโปรดูนาแพะมิตรมาตาไอถังกากำช้ำกายแต่หลังนาบุคคลมงวยก็พันตองก้อนนาละจังสวยนั้นไอเจ

0: ปุ้งขยายเสียงภาษายินนานเรียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ปุ้งขยายเสียงภาษายินนานเรียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีพร้อมล้มสอบประกาศยินนานปังถนสีอยู่แย่งเมืองเสียกพำการที่แห่งเตียนตียินนานป้องกันคล้ายเตียนลงเหมือนหาบ้านกวดเชียงว่าสื่อบ้านเมืองปุ้นไปร้ายในเส้นเฮาจักบ่มีฝุ่นหาลงตกการในสังหวัดทุกเครื่องพี่ไปอ้อนในเวียงเมืองเสได้มันเว้นปุ้งนั่งไปตามนำลีสูงเจสังวัฒนธรรมภาษาไปบ้านมอนแป้งเถิน12ปัญหาปิ้นตีดินเราพอต้องเนื้อโลกเขื่อนน้ำงามมาการปลูกสังลูซอนเปิดปลายเมฆหน้ามูอยู่โล่งนำเมนั่งจิงโคในขึ้นมาอีกแถมตาเสือไหลคงเปิงเงินจีจินเลี้ยงปัวมะถาวเก๋ผูกก้นลง280กว่าเยนประเทศอเมริกาออกปากว่าลึกเศร้าการล้อมกลุ่มประเทศยีร่านเมื่อปัจจุบันเปิดอุบโจกันเหตุการณ์ตาดีหือประเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่แคมถีดันเจดหลอดเศร้าหกคำพร้อมร้องเจาะประกาบานเมืองยินงานปังถนสีอุยังหมังเสียยกเพชรมีสลาในหงชินเนในนอกประเทศหมูตั้งหน้าตั้งตาเชี่ยวขุยเหตุการณ์กาหายสลาจอนจ้านักผาดก้นหูฟงเนี่ยสามหอยกุนเดานี้สะสมกันอยู่เวียจอมตามการเก่ากันอันห่อนต้อมกำลังสอบประกายินนานเอากันก้อพยาคือยินนานการกุ้งหงเฮิงสะสมกันก้อพยาปลาหือการเหตุสังปุ่งนั่งคอยไล่ความหักความเปียงต่อกันความกันสิ้นสางก่อป้องกันปุ่งนั่งวางเห็นผู้เป็นเสวยสุจีเขาพำพำโจซื้อปากกำวังเนียนอยู่ในปากก้ามหันว่ายายเข่าเข้าตั้งไหมเกเรตามกันหน้าตีหาปีบอกทีสิผาบ้านเมืองยินนานกำนั่งบ่มไว้มีอยู่ลงร้ายจอบปากกายินนานลงร้ายมีการเหตุสั่งลงร้ายวางเหือจอบปากกายินนานลงร้ายเลิกเสียนเอายินนานตกเต้นยินนานอยู่ตียินนานพำกับบ้านเมืองยินนานคือผ่าเมื่อไปหนาพำกันขึ้นใหญ่ตัวการอย่างออกการวันไปหนาอันเขื่อนน้ำงามปีนี้ขึ้นปีไปอ้อนการที่แห่งเตียนตียินนานกาคายเตียนหอดถึงปันหอย42กดเชียงว่าสื่อปลายคำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้เปียกปุ่นไปหาเปียกเดปีสองปันปลายเศร้าสีโตต่างเขาเห็ดมาการที่แห่งเตียนตียินนานป้องกาคายเตียนลงเหมือนหาปันกดเชียงว่าสื่อเมื่อโดนห้องการเซินลินเนและเซาเยียนจูพิมฝากากฟังอ่านเกรดตามการสั่งเตียงธรรมจัดป่าไม้ป่าหยาบ้านน้องฮวนนายินันเซนว่าเจียงถึงปี2000ปลาย30โตหือธรรมจาร์ดบ้านน้องฮวนปอกดีมาถึงปี2000ปลาย35โตปรากฏถึงธรรมจาร์ดน้ำงามการเหตุสั่งมังขึ้นปลายมีนาหางมีปินดีปินเซียนเดียวกันหางขัดนั้นเมืองฮวนหอยหอมตีนานตีนักในปินหอยหอมนำเมจินซาเจียงคงโคหนูเจียงจูเจียง

0: นำของหาตีป้องตั้งเจ้าสือ13ตีเสียงสือชี้หา13ตีตั้งเส้นนับตามโครงการระดูอากาศในยินนันเส้นบอกเก่าอย่างยังต้องเดินเจ็ดระหว่างเสาเจ็ดคำถึงเสาเก่าคำบ้านเมืองไปบ้านออกบ้านเมืองถือหุ้นไต่บ้านเมืองไปบ้านตกในเส้นเฮาอ้อนจอมปอมีฝุ่นหาลงตกในหันบ้านเมืองไปบ้านออกและไปหุ้นไต่ในเจ้าทงสือจิ่วจิงสือคนมินสือชูทงเจ้าอีชีสือวนซานเจ้าฮงโฮเจ้าพัวสือสิบสองปานาเจ้าลินซางสือบ้านเมืองไปหุ้นไต่ลีเจียงสือบ้านเมืองไปหุ้นและบ้านเมืองไปบ้านตกตาลี่เจ้าเป้าซานสือไต่ข้องเจ้ามีฝุ่นหากลางและฝุ่นหาลงตกบ้านเมืองพ้นหนึ่งจัดบ่อมีนำหอยน้องด้อยกองโยกปังฟงนี่นี่ไหลพิจารณาการเหตุฟังพิบายขำนับนับตามการก่อหอมสอนว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนการในสังหวัดทุตีเวียงมังเสและหมันเบิ้นครึ่งปีไปอ้อนนำสังการห้องเดินการในสังไปบัดเมืองตั้งสือฮอดถึงสีปั้นหาหอยชิเชตโกยันปายคำแล้วเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นไหนสองปุ่นไปหกเมื่อโดนจองการวัฒนธรรมดินล้อพอต้องกูร่างโคอันเป็นจองการใหญ่ลงถ่านเส้นนายยินนานแป้งเถินเอาออกแก้วเหือลูโฮตทีการในสังวัฒนธรรมดินล้อพอต้องปี12ปันนาได้ปุ่งนั่งไปตามนำดีสูงมีกับนั่งปึงอิงใหญ่นักไปเทมจองการวัฒนธรรมดินอลอพอต้องโกลังโคยูตีซาโคชินซีเวียงเจียงหงหันการม่อนใจหยงนำดินแปดหอยมู่ดอกนี้แบงปิ้นสีรูตนอยู่ไขการเปิดข้ามเหตุสางสื่อเสียงในปิ้นกำคาหนีความในก็ปิ้นอยู่ดีกินหวานเอาวัฒนธรรมภาษาคาหนีปูล่างลาคูจีโนยาววาฟงปิ้นภาษาไปบัดม้อนปิ้นตินักเข่าทรงสามปิ้นมาเมืองติงเฉินเจอขาเสือชี้ตีกึนมาในยินซางสือออกแห้งปลูกสางลู่ซ้นได้ออกไปขายถึงตั้งพัดเอ็ดเมื่อโดนการปลูกสางลู่ซ้นฮอดถึงสี่หอยหมู่ไปนับตามได้ฮูเจอขาเสือชี้การปลูกสางลู่ซ้นไปได้โจป้าหือจุ่มไล่หมูอยู่ไก่กิ๋มหอยกุ่นไปมาเหตุการณ์หือจุ่มไล่อีแคมตาเสาได้การก็หอมสอนว่าเจียงเดือนหนึ่งถึงเดือนหกโคมเปิงเงินจีจินเลี้ยงโป๊มาเถาเก๋ผูกก้นไปได้หอดถึงสองหอยเปียสิบสี่กว่าแยมไปเตรียมเดือนหนึ่งถึงเดือนสามทำแล้วมา47กว่าแยมไปพระเดชจงโกเดชตรงมงพร้อมโจกันถึงรอผ่อนต้องต่อกันเมื่อโดนอยู่ดีมาลายสียาหันยกเฮ็ดมีผูกก่อนอ้อนอันมาเต๋ห้องการวัฒนธรรมดินอรอผ่อนต้องปันมังสุจีตรงมงเอพระเดชจงโกหมูตั้งหนาตั้งตาเฮ็ดสั่งกันถึงรอผ่อนต้องสามหอยกุนไปเขาพำเวลาที่บันเมืองหันเดินเจลอกเสาหกคำไมเคอร์ควาเออร์ซือผู้เป็นไต่เปี้ยวพระเดชอเมริกาตั้งอยู่พระเดชสนามโลกหันออกปากว่าเปิดการดีหือการอุบโจกันเธอร่างผู้ผู้เป็นจ้องท่องพระเดชอเมริกาได้ดึกเศร้าการล้อมกลุ่มพระเดชอิหร่านเมื่อปัจจุบันเวลาที่บันเมืองหันเดินเจลอกเสาหกคำทหารพระเดชอิหร่านออกปากว่าอยู่ในเวลาเมื่อโดนพระเดชอิหร่านและพระเดชอเมริกาหกฟันการหันที่เหตุการณ์ทหารพระเดชอเมริกาตั้งอยู่ตรงๆปังมี288ตีเสียล้อมกลุ่มอันสกันเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่ลองคำผีเสียงปองเงี้ยข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียงเขาหูความคิดใหม่ภาษาปันธนังพักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียงความคิดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2018 21ตัวเดินแปดหลอก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโซการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำหันจีออกต้องได้ลุกในภาษาจงหวากังกุงฮุงเฮิงมากำตื่อโจสหัสไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นพระเดชเฮาตึกขอฮอดเวลาเมฆัดภาษาจงหวากังกุงฮุงเฮิงอันนี้ก็ปิ้นเวลาป๊อดนี่การกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นหยับการกึดป้องภาษาหืดดีคิดจับกับพระเดชบ้านเกิดเมืองปิ้นปิ้นเตียงน้ำเดียวกันและบ้านเมืองไปขอบต่างเตคำหมัดกุ้งคิดจับกับภาษาปันธนังและกะลาบ้านเมืองหมัดเตนคิดจับกับพระเดชหมั่นเตียนไปหึงยาวคิดจับกับการห่างเตียงพระเดชได้หมั่นเว้นไปหึงยาวและภาษาสงขวากังกุ้งหึงเฮิงนี่ได้เอาการพากดถึงภาษาสงขวากังกุ้งหึงเฮิงต้องปิ้นตีเข่าเกตและตีตกตีปิ้นดีนั่นกำตือกล้องปิ้งหยาเป็นเสียงเดียวกันหักขาดและตุนอยู่อยู่ในโจสขาดไหมการเกิดป้องภาษาแห่งต่าง
2: เจ้าเฮ้เจ้า
3: เสียงปีเกี่ยวม่นหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
4: มิรักผู้ฟังต่างไร สวัสดี

0: อาดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือตั้งไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้ขันคำนาวอนครับ
1: แนวไอ้เสียงจือว่าเดือดหมู่ก็สอยจูเก่าใจเบานั่งนี่เอ้ยเอ้ยน้องจือว่าตายโอกาสตกเสียว่าน้องก็โจ๊กได้นี่ล่ะ

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านแสนสุตีตอนได้กินเข่าก็

คำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

ุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมา

ก็อันมาเสียงครับหลายขันน้องก็สังแค่มาวานเน่นน้อเอ้ยน้อจัดว่าสังมาวานเลยกว่าอ้อยนี่ถึง

ยน้องรักอายเด้อตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสังมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ้นขนเนอเด้อนางเอ้ยก็พิษก็ใจ

อยากกะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายแม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ดยกันสำก็กานกคุณเขวได้ใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีกะเลคำเสียงโตเดียวเต่าป้องเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำไม่

คุณพันมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็น้อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างและก็น้อยไปเบิ่งเลย

ปียวคอนตกเขากากังนาก้อยกุ้งนังเอาก็เท่าแสงนองกุนเมาและก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบะโกโต

โอ้ยนะพอที่ไตมึงหุ่นมึงไอเปิ่นก็ตุงกันละก็พอที่เนื้อเส้นหอมก็มึงละก็

ตอนพี่ก็พยายามและก็ตอนนี้มาพบปอก็รับพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามได้หอนแสงยันเดียวดุพี่น้องพี่ดิจางไตยองในไปลุมพี่ก็พอได้หุ่มผ้าได้กูสอนและไปหลาได้สุ่มไปวางเว้นเตอร์เนอร์โอ้ยน้อนางว่าไทยได้เส้นเทนเอ้ยพี่ก็บ่วางเว้นได้ก็นางว่านางนาวิโอเขาในเวียงเล็กก็ต้องอ่าน

นวูยาชีอาจอกูเมื่อรอชอโคที่ปืนจีฮันเนียเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชอติจุยเอกูอิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิญญาณยากาตาบลิโคกนาฮันแม่

0: 电视台民族广播，与您真情相伴。
1: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
2: ว่างปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไ
1: ตให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
3: พี่น้องขอตั้งไหนสุริยุสาโซล่าคิงตั้งใครคำบอกในเขาตีตั้งใครตั้งไหนดันที่ดักมีหุยดงเตียนซังดำฉีปัดโจตีวิ่งขวัญไม่สกเหตุเมืองเชียนดันกัดซาก้าขายท่าเตียนได้ตั้งดงก้าขายได้ท่าเตียนปนเตอบนห้าเหงกุกตีเชียนวาสือเมืองเชียนดันเอิงตีเครื่องป้าดำได้จ้างตีตกฝนหลงวิ่งขวัญบินปีได้เดินเดินต่อเถิงเดินหกได้อุกจาเดอปานเบิงได้ข้างมีได้ดิ่มวนผักดูสวนได้เป็นในเครื่องซ้ำเมียวห้ากวนน้าจำได้โสกันเดอเกินมาเฉียนได้ดมจีจินโสกันนิ่งปานเท่าทางไกลได้ตั้งดองป้นเตอสองปากเพียเชิบกุ๊กตียันรำได้สอบถามเขาสตังมาเจอได้เบอร์ดังเจ็ดได้เสาหกวันขวยดงเตียนซางดำสีปัดโจตีเวียงขวัญมีสุขเหตุตั้งดองมีกุนอนโหเดอว่างการผ่านสั่งเดอตั้งดอกตั้งได้อีกตั้งสานาจวนสาได้สามปากปลายโกตั้งโตเดอว่างการผ่านสั่งมาเตอเข้าแล้วขวี่ดองโฮมการเขิงปวงว่างการผ่านสั่งตีฮือสู่เดอเมืองเซียนดานเกิดความกันข้างเบกากันดะสำหรับซูจีว่างดินเตอเข้าแล้วขวี่อีกซ้ำตั้งคำว่างดินสู่แล้วขวี่ได้ตั้งคำว่าสู่เดอเขาตากันห้าปีดำเสียผ้าด่างได้เมืองเซียนดานอุกจาปานเมืองได้จ้างตีข้างบีเทียนเตอมาวางการผ่านสั่งเดอตึงดอกตึงมาเถิงเมืองเซียนดานโตมีหน้าการข้างบีดงด่างอีหว่างเหอวางการผ่านสั่งเดอตึงดอกตึงวางการผ่านสั่งป้าดอกได้มาเถิงเมืองเซียนดานวางการตีสั่งฝ่ายการผ่านสั่งมาเถิงเมืองเซียนดานเกิดความกันป้องการข้างบีหอมตั้งเมืองเซียนดานข้างบีกะกันหน้าซะซะปีได้เดินเดินต่อเถิงเดินหงได้เดอร์ยินนันสันกัดสาก้าขายท่าเตียนได้ก้าขายได้ท่าเตียนปนเตอบนห้าเหงกุกติเชียนวาสือดำชีปีกะหอมซ้ำเดอร์ดีปากได้เปียดไปห้าเปียดดกเบอร์สองเหงไปสิบสี่ปีมะเดอร์ยินนันสันกัดสาก้าขายท่าเตียนได้ข้างบีม้าหลงหลังต่อทางซ้ำสั่งได้ตั้งดองปูก้าขายได้ท่าเตียนปนเตอบนห้าเหงกุกติเชียนวาสือเขาสองวันได้ว่างการบูสันลินยีตั้งเช้าเย็นจู่ปงหมอกฟิ่งเปียงตั้งเปียงสะป้องการตีสะข่มกูว่างสู่ตันเสาหิมขีน้ำดองเบิ้งเชนาสันได้บักตินโตเถิงสองเหงไปสามสิบปีมะสร้างข่มกูตั้งตีสร้างหักว่างสู่ตันเสาหิมขีดำเปลี่ยนดีมะหลงหลังโตเถิงเมื่อสองเหงไปสามสิบห้าปีมะห้าเอิ่งหิมขีดำได้ว่างสู่ตันเสาหางดีฉีสะดีสู่ดีเสากำจ่อยหะกวนน้าจำได้โสกันนำเตมะตีดาป้องการตีสั่งป้องการข่มกูหิมเขดำชินซาจังคงโคดูจังจูจังตั้งต่างชังจังได้จอมหนังว่างการยินนันเสินฉีช่างสู่ได้ป้องหมอกดำตากมาเดินเจ็ดได้เสาเจ็ดวันต่อเทิงเสาเก้าวันเดินเสินเห่าได้เอิงตีป้าวันอวกป้าปลายจันตั้งป้าวันตกได้จังตกฝนหลงอีกซ้ำจังมีล้มหลงเดอร์ได้เดอร์วิ่งเจ้าทงป้าวันอวกวิ่งชู่จินวิ่งขวัญบินชู่ซ่งเจ้าวิ่งหยี่ซีวันซานเจ้าฮงโคเจ้าวิ่งผู้เอ๋อสิบสองปันนัดเจ้าวิ่งลินชางวิ่งหลี่จางตาหลี่เจ้าวิ่งเป้าซานเต่าฮงเจ้าจะได้ตัวจางตกฝนหลงบางว่างบางตีหลังจางโปเป็นเพน้ำหลบน้ำหลังเพน้อยก้านน้อยถูกจะได้เขาขาดเถอะกว่าโดโจจ้าฮีฟังจ้องเจ๊ดีดีจอมหลังฮอบไบปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหกวิ่งขวัญบินอุกจ่าได้ข้างบีได้ดิ่มวนตั้งวิ่งเหตุว่าเครื่องขวางมาตั้งหลงจีโสสี่เหงห้าปากสิบเจ็ดกุ๊กตีปลายยันดำสีปีไก่โฮมซ้ำแล้วดีปากได้สองไปหกเขาสอนปีได้มาเมืองตีนเจนแล้วเกินมาเฉียนตีวิ่งนินช่างได้จอมหลังว่างตีปู

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชีจิ้นเพียงจงสูจีอยู่เดิน会จงจางนุ่งชวนกงจู会以内ด้านขามอีกซ้ำชีอวกเขาเผามาซ่อมให้ละในด้านกาฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเก้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมละครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเข้าฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ว่างตีบักดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอก

ไปเฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องของหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงหับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เขาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเขาตระกวางผู้ใดดัดเปี๊ยโจ้ควางหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮิร์ดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าฮาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮิร์ดปุ้นตีปากคงกลได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเก้ากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮิร์ดกลหรือดินเบิ้งได้หันเดินวันกูจ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้ามวยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้พุ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเนี่ยเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่วนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเขาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิกากำเดิงเบิ้งป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิ้งเห็นโหเยี่ยมตุยเบิ้งบาดันเบิ้งเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเบิ้งบาเหตุใจฝ่ายานางพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมดังวันดังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเมียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมดังวันนะ

ป้าเต้ยซ้ำฮับถอมอาปุ่มดำเบาตั้งดำคงเป็นเสียงสอยเจ็บหอมสามเฮาตื้อเลยกว้างปู่ในโตดัดเบ้เจ้าขวางหนึ่งเมื่อวันตั้งตั้งเด่นดำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าโตโป้ปุ่นมาหลายทู่หลายไต่อ่ะมีหลองตั้งบิ้วเลยก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งโปอู้เบโลดำเบาเป็นอันฮับไล่จ้างหลงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แหงวันร้าจู่ลุ้มซ้ำเป่าป้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเบามาขำหัดไซตายกะโปอู้เบโลดำเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาใบใหญ่โปอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอโปอู้เมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอดำคงป้าเดิงอ่ะโปอู้เมอู้ดำคงโตจงจงเซอเซอฮับตอนจงเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกมาใครกันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันโปอู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำคงก็ต่อไล่ลึมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำคงนั่นถึงมา567ฟันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกาเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงกู้โตตุ้งฮักกันหยาไต้โกดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนนั้นเป็นกว่างไว้

0: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai.
1: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai.
2: 是噶，没得我爱，可不是我们啥呢？但让他是白等那，是噶了这么多年个。能多么力量，云南不干么啥子碰个吧？昆明国不碰爱是噶。云南万达个先跟着他，都个来个在路爱万达这盘，天瓦市个的莫米听么啊，都路塞我爱是噶。等开么啥？我们该等了，包了关，找公婆入到关啥帮端爱公婆这盘，沿个的了空子，么在是咱路塞我爱是噶。阿们是个蒙尼，伊朗蒙尼派偏摩什摩什么摩干只肯搞呢？藤路藤让摩派点根章做爱爱是个呀是个，提他盼望是哪？是大生意困苦呀是呢？能多么力量？因难哪不干么啥子碰个吧？昆明国不碰塞，蒙古生干哪不干么啥？不干稳坐不撒，拉山怕芝麻啥？么什么咋的人？绕庄做么哪？อีนันนะพกามชากุนจอมกิเคนซอนคมมชาจำจักลำแพมตรงสไตน์นาซอนคมลำมชาจำจักลำเทียสุกันจังคารจัดไอลำแพกุนปัญญาปูกามคูชิงนีจอมทังเลียนนาป้อมพ้อมจังคารจัดลำจอมตะบองมาไอมงตัวรับดอมุมตัววังนิงพอพังจะพองทะซาล้อมไอทังกากามงสกาอูไอวังนิงมงกาโคจุนไอชลัยจุนไอนำไปชิมงาลังนามงานิยศตาลามลำละมนนานคมครัดว่าจอมทับไอยินนันมคอยอาจามไกรตำกบ่าลดทำไอยินนันนาพกรรมชานีมกำปงลีอองลูไอมิด

เกรงาไอแล้วทำไออินนันนะพกามชามโนมนังนี้อินนันแพ้ลตาลาอินนันก็อรังดัดอินนันก็ปงลีสกุลนาจอมทับไออินนันเทตากุนตุนเลียดเรากลูกบาวาไรเรางุยเปียวไอทอมปราจอมกอมเตียงครับวากางาไอแต่นิงละทาชนิงทาอินนันวันดากะเสียงกันราตุกแลกใจไอจุพันก็เชียนว่าสิกดีคิงมีละจามลีสละข้องริมจัดวันมจัดดุนนามนิงปงไอเตียนนาจุพันทาธรรมจานามจัดกระทงมงามจัดระจัดลุงาไอเพียงละครเยชิมลีเนียงมุลามนไดกลอพังไวก็นาเรวายังอินนันวันดากะเสียงกันราทาตุกแลกใจไอจุพันก็เทียนว่าสิกดีมุนมีคิวมงาดูลูไซ

ได้แบรนทามงดัวพ้นมะเร็งจิงดูตะบางมูก้อนดับนี้อินามงดัวคุณครอกเทียดครอมนันกันราทะพ้นมะเร็งจิงดูตะบางไข้ฉลาดขั้นกลอสตบระดับยิบสปรัดใส่เทียมเรนเคียงของเอสมชินีคุณครอกเทียดครอฉลาดทะเทียนจามัดว่าไอมนันกันราสบายล้าลูนาคูครักมสัดดอนเคียงละของเอสมชิมงานิงทะดูโครงมนันจอมทะสุดมะกามอุมจามงชาเนียสุสู้ไอลามกุมพอนดูนาคูมสัดตาใสอินนันนาคุณครอกเทียดไอชาโกจินชาจังค่ะฮงโฮค่ะสักคงค่ะจูจังค่ะเทียลันช่างจังค่ะเรียขนุกบะมังอาชามยันเรียมงโตติงนามุดอบมงโตเมียวชิมสมเทียกันวางเมียวเมียวกันวางมังอาชิมสมเทียเซียงคัดง่ายอินนามงโตลมูมรังมรำซ้ำดับเนียดาวชนายก็อยู่ยังสดาสเงียดคุณสเงียก็นาคุณจักรยาลแบรนอินามงดัวซิมโบรมกาตึงดามกาซินามกาท่าช่องอาพังไรมรังรังกาทุนาแตงาไอแต่ทางกามงดัวติงท่ามรังอักจงชากันทุสิงครัดเรละมุมซาเจบินไองาไอแต่ก็เจ้าทงมิวซิมโบรมกาเทียตึงดามกาชูจินมิวคุยมินมิวชูเสียงมดมงดัวยี่ชิมิววันชันมิวฮงฮอมดมงดัวพัวมิวซีช่องปันนามดมงดัวลินชางมิวลีจางมิวตึงดามกาตาลีมดมงดัวตึงตงมกาเทียสินามกาป้าชามิวสักคงมดมงดัวเรียชานทามรังกบาทุชางเกาคันโกมรังเกรกบานาแตงาไอชางเกาทาขับโมรูละโมกาจินยามปินไตลอยนาเกรสติลาราไอเจ้าก็จินยามเตาพังไอเข้มชิมูนีกลอดอนราไองาไอ

ชิกามตัดงาไอคอดนัวนี่มากินจงคุนี่ยะอันเคจอมตัดไลว่าไอคอดแดนี่ก็สักคงสามอันยูจึงขออันมดุคำตัวนาป้อมุลัดทิ้งลูกของชิมงานิงชินิงนานตัวถ่ายกลัวละจังสิบร้อยไอกูช้างเดียนจิตจิกยุ่มหมอกหัวไอดีวีดีมุขคอนสุนลาดก็นามุขคอนหนีแรงง่ายมุขคอนควินแต่ก็เป้ามุนลันมุดุใครคุณนาคุโลละจังคือเพราะไอ้น้ำปันข้องหัวนามุขคอนสุนลาดคือมุขแรงง่ายอยากพร้อมเบี้ยมุงจึงยังเนาะมุดุคุโลตัวดูนาแพ้มิดมาตาไอ้ถังกากำช้ำกายแต่หลังนามุขคอนมึงเลยก็พันตองก้อนนาละจังสวยนั้นไอ้เจ้ไป

0: ียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการร้องในน้องพระเดชเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการร้องในน้องพระเดชเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างร้ายข้างในเก่าสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีพร้อมร้องสอบประกายินนานปังถนสีอยู่แย่เมืองเสียหยกพำการที่แห่งเตียนตียินนานป้องกันคล้ายเตียนลงเหมือนหาบ้านกวดเสียงว่าสือบ้านเมืองปุ้นไปร้ายในเส้นเฮาจักบ่มีฝุ่นหาลงตกการเรียนสังวัตทุกขึงพี่ไปอ้อนในเวียงเมืองเสได้มันเว้นปุ่งนั่งไปตามนำลีสูงเตียสังวัฒนธรรมภาษาไปบั่นมอนแป้งเถิน12ปัญหาปิ้นตีดีเนาะพอต้องเนื้อโลกเขียนน้ำงามมาการปลูกสังลูซอนเปิดปลายเมฆมูอยู่ล่องนำเมนั่งติงโคในขึ้นมาอีกแถมตาเสือไหลคงเปิงเงินจีจินเตรียมปั้วมาถาวเก๋ผูกก้นลง280กว่าเยนพระเดชอเมริกาออกปากว่าลึกเศร้าการล้อมกลุ่มพระเดชยีล้านเมื่อปัจจุบันเปิดอุปโจกันเหตุการณ์ตาดีหือไม่เดี๋ยวกอยฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถี

咱这罗烧火坎，盘龙找破家，万万人眼帮团时，乌央望西玉撇，米斯拉奈红青叶奈诺帕蝶，木当啦当打烧毁，黑干干旱，斯拉专家那怕滚湖风叶，三海滚岛叶，啥什么甘油，别站单干搞干。อันหอนต้อมกำลังเจ้าปกายินนานเอากันก้อพยาคือยินนานการกุ้งหงเฮิงซาซุ่มกันก้อพยาป่าเหือการเหตุสังปุ่งเนิงคอยไล่ความหักความเปียงต่อกันความการสิ้นสางก่อป้องกันปุ่งเนิงวางเงินผู้เป็นสวัยสุจีเขาพำพำโจซื้อปากกำวางเงินอยู่ในปากกำหันว่ายายเขาเข้าตั้งไหมกระเด็ดตามกันหน้าตีหาปีบอกทีสิผาบ้านเมืองยินนานกำลังบ่มไว้มีอยู่ลงไหนเจ้าปกายินนานลงไหลมีการเหตุสั่งลงไหลวางเหือเจ้าปกายินนานลงไหลเลิกเสียนเอายินนานดกเตือนยินนานอยู่ตียินนานพำกับบ้านเมืองยินนานคือผ่าเมื่อไปหนาพำกันขึ้นใหญ่ตัวการอย่าหนอกการวันไปหนาอันเขื่อนน้ำงามปีนี้ขึ้นปีไปอ่อนการลี่แห่งเตียนตียินนานกาคายเตียนหอดถึงปันหอย42กดเชียงว่าสื่อไปแคมเลอร์ปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้เปียกปุ่นไปหาเปียกเจปีสองปันปลายเสาสีโตต่างเขาเห็ดมาการลี่แห่งเตียนตินนานป้องกาคล้ายเตียนลงเหมือนหาบ้านกดเซียนว่าสือเมื่อโดนห้องการเซินลินเนและเซาเยียนจูพิมฝากากฟังอ่านเกรดตามการสั่งเตียงธรรมจัดป่าไม้ป่าหยาบ้านน้องฮอนนายนันเซนว่าเจียงถึงปีสองปันปลายสามสิบโตคือธรรมจัดบ้านน้องฮอนปอกดีมาถึงปีสองปันปลายสามสิบห้าโตปรากฏถึงธรรมจัดน้ำงามการเหตุสั่งมังขึ้นปลายมีหน้าหางมีปินดีปินเสียงเดียวกันหางขัดนั้นเมืองฮอนหอยหอมตีนานตีนักในปินหอยหอมนำเมจินซาจังฮงโคหนูจังจูจังและนำของหาดีป้องตั้งเจ้าสือสิบสามตีเสียงสือชี้หาสิบสามตีตั้งเส้นนับตามโครงการระดูอากาศนายนันเซินบอกเก่าอย่างแย่งต้องเดินเจ้าว่าเศร้าเช็ดคำถึงเศร้าเก่าคำบ้านเมืองไปบ้านออกบ้านเมืองสวยหุ่นไต่บ้านเมืองไปบ้านตกในเส้นเฮาอ้อนจอมปอบมีฝุ่นหาลงตกนายหันบ้านเมืองไปบ้านออกและไปหุ่นไต่ในเจ้าทงสือชิวจินสือคนมินสือชูทงเจ้ายี่สิสือล้วนสามเจ้าคงโหดเจ้าพัวสือสิบสองปานาเจ้าลินสังสือบันมังไปหุ่นไต่ดีเจียงสือบันมังไปหุ่นเออและบันมังไปวันตกตาลี่เจ้าเป้าสารสือไต่ของเจ้ามีฝุ่นหากลางและฝุ่นหาลงตกบันมังพ้นหนึ่งจักบอกมีนำหอยน้องด้อยกองโยกปังฟงนี่ดีไหลพิจารณาการเหตุฟังพิบายขำนับนับตามการก่อหอมสอนว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนการเหตุสังหวัดทุตีเวียงมังเสดและหมันเปิ้นครึ่งปีไปอ้อนนำสังกัดห้องเดินการในสังไปบัดเมืองตั้งสือฮอดถึงสีปั้นหาวหอยชิเชตโกยันปายคำแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นไหนสองปุ่นไปหกเมื่อโดนจองการวัฒนธรรมดินเนื้อล้อผอต้องกูร่างโคอันปิ้นจองการใหญ่ลงถ่านเส้นนายินนานแป้งเถินเอาออกแก้วเหือลูโฮตที่การในสังวัฒนธรรมดินเนื้อล้อผอต้องตีสิบสองปันนาได้ปุ่งนั่งไปตามนำดีสูงมีกับนั่งปึงอิงใหญ่นักไปเทียมจองการวัฒนธรรมดินอลอผอต้องโกลังโคยูตีซาโคชินซีเวียงเจียงหงหันการม่อนใจยงนำดินแปดหอยมูดอกนี้แบงปิ้นสีรูตนอยู่ไขการเปิดข้ามเหตุสางสื่อเสียงในปิ้นกำคานีความในก็ปิ้นอยู่ดีกินหวานเอาวัฒนธรรมภาษาคานีปูล่างลาคูจีโนยาวว่าฟงปิ้นภาษาไปบัดม้อนปิ้นตินักเข่าทรงสามปิ้นมาเมืองติงเฉินเจอขาเสือชี้ตีกึนมาในยินสามสือออกแห้งปลูกสางลูซ้นแล้วออกไปขายถึงต่างพัดเตดเมื่อโดนการปลูกสางลูซ้นฮอดถึงสี่หอยหมู่ปลายนับตามได้ฮูเจอขาเสือชี้การปลูกสางลูซ้นไปแล้วโจป่าหือจุ่มไล่มูยูไก่กิมหอยกุ่นปลายมาเหตุการณ์หือจุ่มไล่อีแคมตาเซาไดการก็หอมสอนว่าเจียงเดือนหนึ่งถึงเดือนหกโคมเปิงเงินจีจินเลี้ยงโป้มาเถาเก๋ผูกก้นไปได้หอดถึงสองหอยเปียสิบสี่กว่าแยมปลายเตรียมเตรียมเดือนหนึ่งถึงเดือนสามทำแล้วมา47กว่าแยมปลายพระเดชทรงโกเดชตรงวงพร้อมโจการเหนี่ยวรอผ่าต้องต่อกันเมื่อโดนอยู่ดีมาลายสยาหันยกเฮ็ดมีผูกก่อนอ้อนอันมาเต๋อห้องการวัฒนธรรมดินอรอผ่าต้องปันมังสุจีตรงมงและพระเดชทรงโกหมูตั้งหนาตั้งตาเฮ็ดสางการเหนี่ยวรอผ่าต้องสามหอยกุนปลายเขาพำเวลาที่บ้านเมืองหันเดินเจลอกเสาหกคำหมายเคอร์ควาเออร์จือผู้เป็นไก่เปี้ยวพระเดชอเมริกาตั้งอยู่พระเดชสนามโลกหันออกปากว่าเปิดการดีหือการอุบโจกันเธอร่างผู้ผู้เป็นจ้องท่องพระเดชอเมริกาได้ดึกเศร้าการล้อมกลุ่มพระเดชอิหร่านเมื่อปัจจุบันเวลาที่บ้านเมืองหันเดินเจลอกเสาหกคำทหารพระเดชอิหร่านออกปากว่าอยู่ในเวลาเมื่อโดนพระเดชอิหร่านและพระเดชอเมริกาหกฟันการหันอีเหตุการณ์ทหารพระเดชอเมริกาตั้งอยู่ตรงๆปองมี288ตีเซล้อมกลุ่มอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสั้นไหม

0: ไหมพี่น้องคำผีเสียงปองเงประขาสั้นไหมกอดถึงตีนี
1: ้คำเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008 21ตัวเดินเปลี่ยนโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโซการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำหันจีออกต้องได้ลุกในภาษาจงหวากังกุงหุงเฮิงมากำตื่อโจสหัสไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นประเทศเฮาตึกเขาฮอดเวลาเมฆัดภาษาจงหวากังกุงหุงเฮิงอันนี้ก็ปิ้นเวลาป๊อดนี้การกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นหยับการกึดป้องภาษาหืดดีที่จับกับพระเทศบ้านเกิดเมืองปิ้นปิ้นเตียงน้ำเดียวกันและบ้านเมืองไปขอบต่างเตะขมัดกุ้งที่จับกับภาษาปันทนังและกะลาบ้านเมืองหมันเตนที่จับกับพระเทศหมันเตนไปหึงยาวที่จับกับการห่างเตียงพระเทศได้หมันเว้นไปหึงยาวและภาษาสงขวากังกุ้งหึงเฮิงนี่ได้เอาการพากดถึงภาษาสงขวากังกุ้งหึงเฮิงต้องปิ้นตีเข่าเฮ็ดและตีตกตีปิ้นดีนั่นกำตือกล้องปิ้งหยาเป็นเสียงเดียวกันหักขาดและตุนอยู่ในโซสขาดไหมการเกิดป้องภาษาแห่งต่าง
2: เจ้าเฮ้ยเจ้า
3: เสียงปีเกี่ยวม้วนหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
4: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเศร้าคับตบกันนั่นเพียวหือตั้งไรฟังกำคับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีไหลก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านแสนสุตีตอนได้กินเข่าก็

ายปีคำหน่อยสือตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยนอจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินแค่พักบอนและใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ้วต่อถึงแรงวันเอนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมาไกลจากใจปันนำเว้นฮักลาเบาซ้ำแต่ไปอยู่ในลืมเมียนอก่อนเต้ายอดตาเมยก็น้องฮักอายสังมาใครบิดโทใจและไปขวาต้อยใจเบากาแก้วซ้อน

ยน้องรักอายได้ตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนื้อได้นางเอ้ยก็พิษก็ใจอายไฟในเสเปิ่นจริงท้อได้นางเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจอาย

ยาปลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ก็ให้ไว้ถากายได้เนาะปอลอนอ่อนซ้อนเล่ตัวนี้เอ้ยไอ้ยายเสียเจ้าน้องเลยมาเฮ็ดก็หน้าไว้เลยถากาหน้าก็ปิ้นเป้าถาปี

นางก็เวตานาหายก็หาใจและดำบากยินกากาจากของในโหยและกาจ

่นเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นเย้ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณพันมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างและก็หน่อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าพี่ได้ได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมพี่เอาคอนตอกเข่ากากังนาก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าแสงน้องคุณเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนเล่าปานโ

ตอนพี่ก็บ่อยามเลยก็ตอนนี้มาพบปอก็ระพี่เอ้ยโอ้ยน้อสำได้ห่อนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดิจางไตยองในไปลุมพี่ก็บ่ได้หุ่มผ้า

นาวิถาพระเดชทูมาทุกขอปีก้าพระเดชกาตีกามขอปียกถาจูแลยกถาสีมายกวิหาเกือพระเดชกาตีขอปีอิจิโชยาลิสีท่าสีบาพระจวนมานิฮะโคอิโพติกาลิลีกาตีมุ่งมือเกี่ยวกาเชตาวิจโยคือจัดโดจัดตีปื้อและกาตีมุ่งมือกูคือโจยาวิโอกาอยู่ยกคือกาตีมุ่งมือวิโอโลพระเดชกาโมกาสีจื้อพระหัวสีมายกคือวิเย่กือจื้อกืออาเกะโจยาลาจื้อสีมาบาอาเกะและพระจวนเอวิสีมาบากูอิจิชอยาวีโอตามือไปแล้วอิจิชอยาลิสีท่าสิบาฮึเกอโอชกคาเดตีคาเดมือตาปีโอโลคาเดปอดาจีตียาที่พลิลิบิโอโลนานีฮึโจยาตียาปูฮึโจยาวีเยกือติโตกาจือกาชิตาฮึโจติโจยาวีกาตียาโชและฮะมือติดาจือโจ

นวูยาชีอาจอกูเมื่อรอโชโคที่ปืนจีฮันเนี่ยเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่ฮึโชติจุยเอกูวิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิยานยากาตาลิโคกนาฮันเนี่ย

0: ชิดิคือแหล่ละโคโคทูจีวีออย่าย
1: ิงนายาอยู่โชจิโคทูจีวีชิดิคือแหล่ละโคโคทูจีวีออย่าม
0: ึงโคมีโคออโลนาโคสิชาสิหน้าเป่าชั่วป้าชิดิโปนกากาตัวโลแหล่โอพอติโพยินาเวกาติป้าออโลจีดาวิฮุยคุยมีโอเคยินาดาโดฮอเวติวางาฮีวาวาชีวาสพะจอง่าคือซื้อมาเชื่อวิมิงเกกามือเย่กูดูลาฮาลาตูลูซุยตูตีหัวจ้าเล่กูมาหน้าตีหัวเป่าวิชอยาฟ้าเก็ตโลกามาฮาลาชิวอเมริกายิลาทับโบลูบีเวเฮชิเล่เจดาเวออยาอาเก็ตมาเล่จอจื้อโอ้โหกูตีละจื้อเล่น่าฮันยี่สาบันชิคนี่โอ้พอดีพอยินาเวกาตีป้าโอ้โหเจดาเวหุยคุยมีเอาใครก็จะออกข้อบาวเวกติจะปะอะไรเสียหายะสาเสียหุ่ยตามือปะอโลสิปะปุ๊บปะติอือติเกจิเละติจะมือจะขาดเย็ดาสวิสุจิวาลีหุ่ยขัวกะละเละตกาโกวาลีกูเวติเชงามาวิติมังอาขอดโชเลมือว่าจะเกฮาลาวิอยากขอยีนาเวกติจะปะติผิมือผิจดยาดูโลตาเวกูชิมาเวกาติจ้าปะคือยีนาอพุตุกเลติจ้ามึงจ้าละติเกละก็จ้าตาเลอาเกดาเวนิฮะเกจิฮะจะขออุสาหปะขอมายีนาดาโดฮเวติฮิติฮะโอชินีวาฮิฮิฮิฮะวาวาชิวาสจัวอุสติขอวิชิติยาขุติฮะฟวิทาฮิฟุพะโลมาชิดนี้นี่สื่อลีเยาะชาวยูจูยีน่าสื่อฮอเกอมีฮากุสสื่อฮอที่กูดูได้ขาดติดต่อนี่ฮิเลเชจขอกาโก้สื่อฮอไม่ได้ด่าฮาลาจื้อนี่ฮิเลเชจงาขอกาโก้ด่าจ้าฮาลาจื้อดูสหปานี่ที่สื่อนี่เดินที่ก่อนนี่ท่าโก้งาคือสื่อเปิดโต๊ะพ่อเปิดห้องพ่อเปิดไก่พ่อกาอุสคนนอไม่ใช่กูรู้เออจ้าเวลาดูออกคลุจาวทุสบดอกพอเลบดอกหอพอชิวจีสคุยมีสชูชูจาวยีชีสวิซาจาวหูหอจาวพูเอสสีสวาปานาจาวลีชาสลีจาสออกหอพอตาลีจาวบดอกพอเลบดไก่พอบาวซาสดอกหูจาวกามูยียาฮาลาดูในภาคมิงก็อุลูฮาลูมีปะมียกเวน่าให้เกิดจลาตูในพลีกูฟาเวกาวโลจะติดตาจัวจะขออุสาหปะขอมาขอคุยมิสผู้ชิมูเยมือเวโอ้ฮิงอาฮัติชิสวาบาโอฮิโอฮาวาบาจัวอุสติขอเวชิตยาขอที่ฮาเวเวทานี่ฝึกพะโลมาตาชิดนี้ขอหลีชาสกุมาชิมูติจื้อจื้อฮาสุจีลูซุยดูกาติติดาติมาเลกอจาติมาเวกาฮอกายชิดิคือโอฮัมพะติกาตอโอปาโกเวชัวกาจากาจาลาปาติฮากาพะจอเลฟลากอคาติจะกอโลกาชิวขอฮาปาปุทากาเวมีคาเวยาลูจีจีจีกูตาเวฟูนี่ฮาฮิจิโอวาวาโกฮินิฮาวาบาจัวอุสฮาปาชิมาเวคูโอชิสวาวาโกฮิโอฮาวาบาโลมาจิคอบาฮลาเวจูยาวาชิปาเฮติตาเววาจาสหังาจิโกมาทามือเพปิชิวจูโกเลตูมูโกจาจาดาเลจันจากูตูกูคาเจปัวเวชิตินินีมาเลซิยาวติชิวชาวคอกาคอลาวิชัวเสียหากาพะจัวสหปันที่คนนี้ท่าอเมริกาชาจูลิฮกอตามือปาไม่เคยหัวจักรวีเยดาวิออยาอาเกมาเลจูปิดเลอเมริกาจูทูทลาฟูยิลาทาโบลูปิดเฮชิวสหปันที่คนนี้ยิลามาหมุกวีชิดจูยิลาเลอเมริกามาโบดาวิคออเมริกาจูตูมมีอติกดาวิมาหมุเชกุนิฮาฮิชิฮิกาทาโบลูปิชิวยานิเวคอสชาสเลชโอเจทุจิกาวิโยและนาเชทุจิตาวิโย
2: โอสดอคาโยฮีตียากาโชคีทาดาโฮดาโอสยากโกคาติเกจูกีสิจิพิเวดอคาติงติโตโยฮี

ไอ้ละหุยะอะเลียงะโกเอคุณาลิโอยะกอกาละโลเมงาเลนอบลิโคนาโชจะพือโยโนจิเดคือกากาบลิโคเลงาปางะเอโยเฮเมวิโยเลยะเอพอปาโออิทาอุปิกาเวตอคโยโอโฮติเกนาฮันเม

ขาดาวิโอโชได้ผากูบูดาและติจุยกับติกิกาเชียวพยักข้าที่ผากูโวโลเลมหลุยโวโลเลฮาปาโตลาโวโลเลมโตลาโวโลเลฮาปาชีกามาโกลัมจิจ้าตาเลฮาวิโชเอลเฮเมลิ

นวูยาชีอาจอกูเมื่อรอชอกโคได้ปืจีฮันเนี่ยเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชดจุยเอผู้วิมาจาติลีจ้าตาและตาปูวิญญาณยากาตาบลิโคกนาฮันแม่